0: 我的香港故事，星期六下午5:45，凤凰卫视资讯台。人生的温度，是烟火间沸腾的热浪。
1: 天天就这么画，这就是生活。
2: 越干越有劲儿，越烤越来劲的。
0: 是岁月里沉淀的风霜。
3: 他说我们苦尽甘来了，我说对，苦尽甘来了。
0: 是不息的暖流，涌动着希望。
4: 我们张照片，
5: 每天都开心，知足常乐。
0: 是不容的意志，凝结着力量。
6: 既然坚持过来呢，干嘛呢？
7: 这一辈子苦中有乐。
0: 冷暖人生，星期六，凤凰卫视中文台。
8: 中方再次要求美方要恪守。
0: 每一个屏幕中所看到的画面，都记录着最新、最热、最重要的新闻资讯。每天黄金时段准时出发，与您共同前往第一现场，跟随前方记者的步伐，以最专业的新闻视角，多角度宏观分析事情脉络。五台联播与您一同关注世界动态。五粮液时事直通车，每天凤凰卫视资讯台。
9: 欢迎回来。泰国总理府在14日宣布，总理阿努廷将于7月16日至20日对中国进行正式访问，这也是泰中近交迈入到第51年的重要高层交往。
10: 泰国总理府发言人表示，此次访问旨在进一步巩固泰中全面战略合作伙伴关系，推动双方在经济、科技创新、人工智能和未来产业等新兴领域深化合作，同时加强打击跨国网络犯罪及地区事务协调，为两国人民创造更多共同利益。根据行程安排，阿努廷将先后访问上海、成都和北京三地。
11: โดยที่นครเซี่ยงไฮ้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่ปัญญาประดิษฐ์โลกของปี2026นะคะอันนี้เป็นไปตามคำเชิญของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะส่วนภารกิจที่กรุงปักกิ่งค่ะท่านนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการที่จะประชุมในระดับทวิภาคีแบบเต็มคณะกับท่านนายกรัฐมนตรีของจีนคือท่านหลี่เฉียงนะคะแล้วก็จะพบหารือกับท่านเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณ

0: 欢迎回来。泰国总理府在14日宣布，总理阿努廷将于7月16日至20日，应中国国务院总理李强邀请，对中国进行正式访问。这也是泰中建交迈入第50年来重要的高层交往。
1: 泰国总理府发言人表示，此次访问旨在进一步巩固泰中全面战略合作伙伴关系，推动双方在经济、科技创新、人工智能和未来产业等新兴领域深化合作，同时加强打击跨国网络犯罪及地区事务协调，为两国人民创造更多共同利益。根据行程安排，阿努廷将先后访问上海、成都和北京三地。
2: โดยที่นครเซี่ยงไฮ้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่ปัญญาประดิษฐ์โลกของปี2026นะคะอันนี้เป็นไปตามคำเชิญของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะส่วนภารกิจที่กรุงปักกิ่งค่ะท่านนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการที่จะประชุมในระดับทวิภาคีแบบเต็มคณะกับท่านนายกรัฐมนตรีของจีนคือท่านหลี่เฉียงนะคะแล้วก็จะพบหารือกับท่านเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณประชาชนจีนด้วยนะคะ
1: 届时，双方还将签署多项合作文件，内容涵盖贸易、投资、农业、科技、教育、卫生及媒体等领域多项合作。同时，为进一步拓展泰国在中国西部的投资促进网络，推动双方贸易与投资合作，泰国投资促进委员会 BOI 还将在成都设立投资促进办公室。
2: และหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปที่นครเฉิงตูนะคะโดยท่านนายกจะเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาของ BOI ค่ะแล้วก็เป็นการเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ที่นครเฉิงตูด้วยซึ่งอันนี้เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่ให้เห็นว่าการลงทุนของประเทศไทยนั้นเนี่ยได้รับความสนใจจากนักธุรกิจนักลงทุนจากจีนที่จะมาลงทุนในประเทศไทยนะคะ
3: BOI 成都办公室的设立将为吸引更多中国企业赴泰投资提供新的平台。凤凰卫视刘媛媛王涛泰国曼谷报道。
4: 联合国秘书长古特雷斯即将启程访华，前往云南大理和昆明考察生态保护和可持续发展项目，并在上海出席世界人工智能大会。
0: 联合国方面在14号表示，秘书长将会呼吁各方要加强人工智能全球治理，缩小不平等差距，为更多人创造机会。
5: 联合国秘书长副发言人哈克14日宣布，联合国秘书长古特雷斯将于15日启程访问中国。访问期间，古特雷斯将前往云南省大理市考察洱海生态廊道，还将前往昆明与联合国项目的受益者、合作伙伴进行交流，讨论生态修复、农村低碳发展、可持续农业、乡村振兴等等。
6: Secretary General will start a visit to China, where he will have several official engagements.During the visit, the Secretary General will travel to Yunnan Province. He will visit the Erhai Lake Ecological Corridor in Dali, a 900-hectare nature-based restoration project that has significantly boosted local biodiversity.
5: 哈克表示，古特雷斯还将前往上海出席2026世界人工智能大会开幕式，并发表讲话。古特雷斯将呼吁各方加强人工智能的全球治理，扩大不同国家和群体的发展机遇。
6: The Secretary General will also attend the opening ceremony of the World AI Conference in Shanghai. In his address, he will emphasize that the defining question is not whether artificial intelligence will transform our world, but whether that transformation will reduce inequalities and expand opportunity.
5: 联合国还强调，人工智能将塑造人类的共同未来，因此相关技术的发展和治理需要由全人类共同参与，不能由少数国家或少数企业来决定。凤凰卫视陈英谦、江广富，纽约联合国总部报道。
4: 2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于17号到20号在上海举行，目前布展工作进入到冲刺阶段。
7: 本届大会首次采用数字孪生加模块化搭建的一体化方案，落地世博、张江西岸3D 四馆，展览总面积首次突破10万平方米，相当于14个标准足球场。从建场到成型，仅用了12天，效率较往届提升近40%。目前，四大主展馆的骨架已全部搭建完成，数字化布展系统正在进行最后调试，上千名。

0: 开始前，率全体内阁成员为12日晚夜店火灾遇难者默哀一分钟，并向遇难者家属及伤者表示慰问。他强调，此次事故造成重大人员伤亡，仅仅表达哀悼远远不够。
1: เรื่องนี้ไม่สามารถปล่อยผ่านได้เพราะเป็นเรื่องที่นำไปสู่ความสูญเสียอย่างยิ่งทั้งครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ยังมีผลต่อเนื่องไปถึงเรื่องของความเชื่อมั่นของประชาชนด้วยรวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศด้านมาตรฐานความปลอดภัยนะคะแม้ว่าเรื่องนี้จะเคยเกิดขึ้นมาในอดีตแล้ววันนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยแต่เราต้องพยายามให้เต็มที่ที่สุดเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: 根据那个决定，内政部将牵头联合曼谷市政府、地方行政机构、公共工程与城乡规划厅、国家警察总署等部门，在30天内完成全国范围的安全检查。对不符合安全标准或违反法律规定的场所，政府将依法责令停业整改。
1: ที่สำคัญคือต้องเร่งตรวจสอบอาคารและสถานบริการทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันโดยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟความจุอาคารและการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็จะต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีด้วยค่ะ
0: 12日晚发生的夜店火灾已造成30人死亡70多人受伤，是曼谷近17年来伤亡最严重的娱乐场所火灾。
2: 2009年元旦发生在曼谷 Egmai Santika 夜总会的火灾曾造成67人死亡222人受伤。凤凰卫视原员王涛泰国曼谷报道。
3: 日本观光厅在15号召开记者会宣布，今年上半年访日外国人时隔五年再次减少，其中来自中国大陆的游客人数同比大幅减少56%，成为主要影响因素。
4: 周三，日本政府公布了最新访日旅游数据，今年1月至6月，访日外国人约2108万人，同比减少2%，是2021年以来时隔五年再次出现同比减少。其中，中国大陆访日游客约206万人，同比大幅减少56%，成为整体访日人数下降的主要因素。
5: 中国につきましては、訪日客数あるいは消費額ともに上位を占めておりまして、インバウンドの政策上重要な市場の一つというふうに認識をしております。引き続き中国からの旅行客の動向や実績を注視するとともに、さまざまな状況を勘案しつつ、JNTO 日本政府観光局を通じまして、SNS を活用した訪日旅行に関する情報発信など必要な取り組みを進めてまいりたいと。
4: 日本政府观光局数据显示，今年六月中国大陆访日游客约34万人，同比减少57%。日本政府观光局称，中国政府呼吁国民避免赴日，航空班次减少等因素令中国大陆访日人数继续减少。另一方面，韩国及美国等主要市场继续增长。今年上半年，韩国访日游客约568万人，同比增加19%；中国台湾约397万人，增加21%；美国约182万人，增加7%。日本观光厅表示，六月有15个市场创下同期新高。日本国土交通省也在同日公布，四月至六月访日外国人旅游消费额约2.51万亿日元，同比增加0.2%。其中，中国大陆游客消费额约2592亿日元，同比减少49%。但美国、台湾及韩国等市场增长，令整体消费额仍维持高位。凤凰卫视蒋文斌、大泽大介，日本东京报道。
3: 好，下面回来为您报道的是美国缅因州移民执法枪击事件死者家属呼吁查明真相。新西兰确认境内首例 H5N1 高致病性禽流感病例。
6: 新闻烙印在每秒，大事发生于弹指之间，跟踪时事动态，紧随每小时的凤凰正点播报，每天凤凰卫视资讯台。秉承农民心态，工匠精神，以实业的心态做金融，保险就是阳光，阳光保险集团。
7: Армали,
8: Рая,
9: Аквітину, Копармумс,
10: Диверсіта,
11: Таямніче.
12: Witnessing the wonders of China.
13: Credible. احترام.
14: Lovely.
15: Die Entwicklung der modernen Zivilisation erleben.
6: 拉近彼此之间。